0: หุนปัตตัลลิกุหุนนะลิอิดดะติหินนะวะอะห์ซูลอิดดะ
1: เสราลุดิปัญญังเกจละวะอะห์ซูลนะวะอะห์ซูลอิดดะกะดานะเพนเล็กมากิวาซอลนะกิ
0: วะตะกุลลอฮะร็อบบะกุมลาตุฮริจูฮุนนะมิมบุยุติฮินนะวะลายะจุนนะ
1: วะลายะฮริจินะ
0: วะลายะฮรุวะลายะฮรุจนะอิลลาอัยยะติยันอิลลาอัยยะตินะบิฟาฮิซะตุมมุบัยนะวะติลกะฮุดูดุลลอฮ์วะมัยยะตะอัดดะฮุดูดัลลอฮิฟะกอดดะละมานัฟซะลาตะดะรีละอัลลัลลอฮะยุฮดิสุบะดะดะลิกะอัมรอศอดะกัลลอฮุลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์diantos koreksina Pak Ustad.
1: Mangga insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bio koreksi atas kan tadinya nabihan. Nabihan kanggo nenek. Ya dina naonnya tadi teh anu oh nya dina idah lirenda. Aku sabab tu aya pamajang. Kedah dipanjangkan, kedah dipendekkan. Wa ahsul iddah. Oh, saya sakit ya. Tetap isi koma mudawama insyaallahu barokah. Urang lajengkeun kana kitu nanti pagar sih Ibu Hajah Nani. Mangga Bu Hajah Nani ka payun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Nani bading-bading diajar ngaoskeun serat At-Talaq ayat 1.